压力有不大，你的东弄这家差，我家都贡献的了。压力那话，这家你家自己都把我都贡献的。压力那差着一种呢，这个东家我家我是到包，也好去帮到的。这种没都没有好去到开的，压力那边都是等着差着一种呢，这个东家的，ตัวที่เราชงบีว่าเนี่ยย้อนตรงบริสเบนกูเตาตาชินนั่งเลยยังเล่นก็ว่ากงหอที่กงหอกงซึ่งถือว่าชาตัวตัวเสด็จเลยชาเนี่ยจิตต่อป้อยเป็นตัวสต้องจวดชาตัวอีจงเนี่ยสิกุตินชาก็ต้นลงตัวสต้องจวดนอเทวีเตียเอขอดจังจังเตโรเจกูกงหอส่งเตาตัวจิกูเตาใจจริงจริงเลยกงหอเตโรกูอยากเตาเกิดใจจริงจริงลองเด้อเป็นมงสตุงจัวหอเป็นมงตัวไฮลูหอสตุงจัวตรีทริปเปิลเซนนอเทียวีเตียว่าสงบีเนี่ยกูต่อตาชินังเลยยูรินังก็จอนเนี่ยจอดสีนังก็จอนเนี่ยว่ากงหอสุสัยตีเทียจอนเนี่ยว่ากงหอกงสังตุมุโตกงอ๋อรู้กงหอนอจอตู้โซเนี่ยวีเตียจนเนี่ยจะสีเจเน่จีโป้เจียลีน้องก่อนนี่ป้าตัวตัวกงเชียร์จะเลี้ยวจะจัดตัวชั้นเตอร์ไอ้ก็เป๋เขามัวสันต้องจวนน้อหายมือตอนเตะเนี่ยจีโป้เราหามองตรงตรงสันต้องจวนน้อเจเน่เทปโป้ว่าจันทร์เนี่ยยังการเงี่ยมุดโตวีเดียเป๋อีเซเนี่ยจะสียงเกอร์มัวปิดสียงยัดตลอดกู้กู้ว่าเขาเลือดจะสันต้องจวนเทะกู้ว่าเขาเลือดว่าเลืออเมริกาแต่เทรดเชียร์เราจะตัวโซนเนี่ยเนาะเจเจอเตียอชงเป้ชงโปรชงเราหรือชงซาเตียชงยาติตูตัวเนี่ยเนาะหรือชงการเนี่ยตัวทุกคู่ถ้าชิมากูแต่หลงเลยถ้าชิกูมาปัดแสงกามุตัวจอว่าเลยมุปโปเชนได้จากกูกูชิสาริจากูปังกามุก็ทอเลยเทียไอ้ยาลีเนาะชิตาลินแต่เราสัตว์ชิโน่ละกูไม่จะเนี่ยจะสิวิเตกงโฮเชียหอสังวิทุเรียนอที่ยตาละแล้วหอกูจึงพึ่งสามตัวออตโกเทสุเจอย่างนี้นะก็ปาตัวตู้กงเชียที่จะออตตู้โซเนียหอสุไซตี้เจียวโทนิลีที่ตู้มงยานะไอ้ก่อนจะเนี่ยจะสีจะกันตรงแต่ออทุนอย่ากงหัวโซไซตี้ออตัวตัวเนี่ยหอยนี่กงหัวกงสิงออตัวมาย่อหัวว่าเทียวยิงโลในก่อนจะเนี่ยจะสีพาจุดเต็นตรงก็จะเนี่ยอีเชาะกีตัวตัวกงหัวออลูกงหัวโปรตัวตัวโซเนี่ยนะวิเดียสมบีเลยตัวกิดส่วนเนี่ยนะตัวเป๋ยตัวยาสาตัวจะเนี่ยนมปลาเขียวนี่แล้วเนี่ยรู้จักสังเกตละจะยืนเลยตัวจะแล้วเนี่ยเราตัวนู้นนอจะตะกี้จะยืนจะมุ่งใจเนี่ยยืนเลยนะว่าเที่ยจะเสียเดี๋ยวเนี่ยจะสียังมุ่งเก่งกงเตะเดี๋ยววิเดียวจะตัวโซเนี่ยเรากู้ว่าหรือเที่ยจะใช่ว่าเนี่ยคนรัวเตะเอเยลินาก็จะเนี่ยจะสีป้ากู้เตะกู้เตะก็จะเนี่ยเชื่อคือตัวมูเตอร์ลีอ้อลูกกงหัวเป็นตัวสต้องจู่ตัวชาว่ากงหัวที่ตัวโซตัวโซเดลเตะเสียจิกุโปเตะเสียกุจิตโปเอที่สุดแล้วเดี๋ยวคนจะกันจงตัวตัวกงเชื่อเธอเป็นจะตัวหายลูกยังโดนด่าสอต้องจัวตรีชุบเจนอเทก็เทมัวลูกมึงยังโดนด่านอเอย่าโมดัชีเราไปอาชาตัวเนี่ยนี่เทปโป้อย่าลีนอเจเสียหายทั้งชินต่อเกย์ชาเจลีนอซื้อเอซึ่งน้ำมือจะเป็นมืออีราอย่าชัวฮูลอนเดอร์หรือยาโมลุมเบเตียลูหลวงกงมึงหลังนออย่าลีนอว่าเตียราอย่าชัวนออย่ามึงกินเราเจโตอีชงนี่สิ่งที่นึกจะตัวมึงยังโดนตะกินนอ

Oh, jadi na ku tom ra ya suona la va de mu ke la je to ichung ni ti to kong pe nya to ta ki no e ha do ichung tun sai luo cho ya suona ya cho wo ro li lu amika ya hu to clear ke li ha ya je na ya suo o ai wo na ma hai to lu mo te lo chi mang le ยันเองมุมมองยาช่วยเอไอเจอโดนเนต่าหลุมห้องชิมังเลยอย่างนี้น้องก่อนจากขั้นสองเตียตะกี้ชิมงตัวยิมงอยู่เมื่อเกิดมงเกิดใจตัวนี้ตัวตีไฮแลนด์ไอ้ก่อนนี่ตัวมูตัวมึงเกิดเกิดใจเราตัวเขาตัวมึงเกิดหลุมห้องเราตัวนะอย่างนี้กูรู้เชิญเกิดตีมาเตียเชียบ้าละตัวจะเล่าว่าจะเล่ามาอี้อะไรว่าไรไอ้เรารู้ที่จะรู้ตัวว่าเอสไปเจ้าเขาที่มาบ้าด้วยจะรู้ตัวรู้นั่งตอนเด็กนั่งชิมขี้ทศตานอว่าปุถุลทศตานอจะรู้ชีต้มเกิดเจวิเตียและพึ่งชีโอ้ตัวเชี่ยต้องมึงเกิดอยู่เจอรูเนี่ยเทศสีเจอรูเจ้าอ้วนเจ้าเจอรูอยู่ปงตาเลยวิเทียอิเชี่ยเกิดเลยมึงมึงเจอรูว่าชีแล้วให้ลุงมึงชิมังเจ้าตัวก็โซเจ้าโซชิมังเพี้ยอย่างนี้น้องก่อนเนี่ยต้องมึงเกิดว่าเป็นเนี่ยเป็นสีเจอรูตีไอ้ก็เท่าอยากตือก็ชิโป้ลูหรือไอ้นั่งแล้วก็โป้ก็เนี่ยก็สีเจอรูไอ้ใหญ่ขอร้องไอ้ยานี่เนาะว่าเทเจเชียแต่เนี่ยต้องมุกการที่เกิดใจเราจะเกวโชเนี่ยตัวตีก็วิถุสีนั่งจะก็ยาจูราชิโดเนี่ยแต่ก็ชีวชงวก็ชีไอ้เจ้าเกิดใจมุ่งก็ยังมุว่าเจ้าเกิดใจอเมริกาเราจะอเมริกาตัวอเมริกาตัวเกใจตัวก็รู้สึกยังก็ชื่นเนี่ยใช่ไหมใจอย่าลืมยังก็ชื่นเนี่ยเกใจมึงวิธีไปเจอเกใจมึงมาอย่าต้นสายชื่นเนี่ยมาคือปูตัวย่อหัวเชวันอย่าชื่นเนี่ยตอนที่ใจตัวเนี่ยสีมลงอย่าแต่เรื่องตือรู้สึกเอย่าแต่มีตัวลุนโดเลยลุนโดมึงตัวเอชีตัวเตะน้ำมอญโอเคชีตอวัดชงวัดก่อนินเดอร์ไอ้ยาวัดตอนินเดอร์จีเทจัดตัวเกะใจลิเตเชอโอซาเลนอสตัวเกะใจเดอร์ไอ้ยาช่างเดอร์โอ้วันเดอร์จีจะทวนใจมัวน่าจีช่างไอ้เจ้าตัวเกะใจมึงไอ้ก็ฉันได้ตัวมึงโชว์เดียวีเดียวกาลิเกะใจน่ะกูอยากเป็นมึงตั้งตัวไอ้เป๋ห่อจอดเสือหรือไอ้นั่งไอ้ที่นี่จอดรัวมาเรื่องแต่ไอ้เป๋เมื่อจังโคคนเดิมมาขี่จังโคอีคอกระจายอัวเกาะอันนี้รุ่นนั่งหมู่ไอ้ท้อชิ้นเราชิ้นเสะเกาะอัวนั่งเจออัวติดต่อสื่อชิ้นมัวรู้อ่อนเด้อเจอจังโคตัวนี้ติดเชื้อเราเจอจังโคยัวเราจอดรัวนะเจคนกระจายได้มาย่อลินเดอร์ซื้อเอเยเลจีหายนักชินตาเพมลงอีร่าอย่าชวนสีชีตอบปกกระดัวนะเยลินอที่นำมือเพมลงร่าอย่าชวนโอเคเราเรียนยัดตะกินนะ